0: Tänä tänä niin se dakshinda kaa de ko kitana de sene jiwa segetti asogen de ji kandita dast unda ote ni de kha kanda he kone jiwa kandi go tu dan de ho je sin dakshi chuna han de go de a rong sa ina tang ji na he ho je sin je tre kone jiwa ถ้าเต็มหัวเนี่ยจะเต็มหัวจะเต็มคนจะถ้าเต็มก็เลยจะตายเลยค่ะดักการีกว่าคนเดียวเยอะสิมูนาดิเศรษฐีดูตอนที่ทว่าเยอะสิ่งที่ตอนนั้นจะอินเดียค่ะนู่นตอนนั้นจะเต็มเศรษฐีอ่ะที่ตอนนั้นจะเก่าเต็มคนเดียวเลยเห็นหลายคนทว่าจะตายเลย
1: เยอะเยอะเจ้าเลยเจ็ดที่อันที่ว่าที่ได้ที่เสียไปเจ้าก็ที่นี่ได้ที่อาศัยอยู่ก็จะได้มองชุดที่เราเนี่ยอืมอ่ะยี่ห้องเดียวจู่นั่นจะเรียกว่าเจ้าก็จู่ชินแล้วก็เด็กเอาเรื่องว่าถ้าตู้แบงค์คอนเสิร์ตสุดเลยตู้ไรที่จู่ ทุกอย่างที่ทายเลยที่ดักที่ตั้งแต่ดักที่คนที่เราว่าคนที่คนนั้นจะเลยที่สิ่งที่เราเล่นตัดเส้นเราเนี่ยที่มีอะไรยังคงที่เราอยู่วันนั้นตั้งแต่เราจะดูดีสิ่งแบบนี้คนที่คนที่คนนี้ตั้งแต่เข้ามาเลยยังคงที่ตั้งแต่เข้ามาเลยที่เราจะทำตัวว่า
0: ที่ตอนนั้นสั่งเสร็จที่ตอนนั้นเจ้าคนนั้นสั่งเสร็จเองคงที่อาจารย์ตาแต่ไหนยังเดียวเดาละคงที่อาจารย์นักเก่งเดียวก็คนเดินเองเลยตอนนั้นเกิดเจ้าสิ่งชั่วร้ายที่ก็คนนั้นสั่งเสียละกันตาสิ่งชั่วร้ายที่เสียละกันตาสิ่งที่คงที่อาจารย์ก็เสียละก็มาเห็นเดาว่าจะ
1: ロウソウちゃんってだ、私や。うん。
0: サンドラーやって、チェーオブレザーでプレスヘッドね、これを気に入れか、え、これが、ずっとあげて、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう ka yun so gen de ka ye ho yo da kwa ti so gen de sa ta gen de kwa ti de ka ki ta na yo gen de lo gen de ka yun da sa gun gi ni de ti na en de ro gu lian de da ki ta na da te sin shu da te sin shu ro da he gu lian gun de ya e si da kan de yi nyo ni de ni de ka ऐसे सास्ती रागुने जागो तेरा सेनी ते मोगों देनी ते कांड है कारी कोगा के तीरा तो न सोगें दे आयुं दे तसे के तीले से जो रोमां ता है तीतां दिन दे कुल्या वड़ां दे और रों मोहन दिन दे जो नाव राजी लगा कुल्या गुन दे का बोचे की शु ita kan dia chu kan dia sida ke sai ti wa ji ti ilia dai mo na ni se dai sana ta te ni te so ta te ni te ka in de ta wa ti ni kan dai ai chi kan dai ye ko se ko se ne ka ku le si ki ta na wo ko se se la dai ta na he chi na he chu ilia in de dong dia gin e ni मोको सेजे इयुआ दा हेदे सिं कोदे सिं ए इदा का नुते से नो नि गे नि गे लखिन ला नि गे तना से तना जुना साइट ए गुना जो ला गे ता सि लखिन ला जि से तने या से ते गोदे सिं आ इदा का सेदा ते ते वा दे का आ सी कान दे ओ जन दे हो दो की तुशु आ सी खों ला